0: ฉินจือหลงลูกน้องของพวกมึงมาทำลายร้านของพวกกูวันนี้ถ้าไพ่ชุดนี้มึงกินไม่ออกมึงก็ออกไปไม่ได้รอเดี๋ยวพงษ์ทอง
1: ลุงก็ชัว
0: มึงไม่ปากใหญ่มึงชอบกินของคนอื่นเขาเหรอกินดิ
2: พงษ์旺角的垃圾场一直由我来管，就是你的小弟想来吃我的地盘，还害得我上警察局，不是想吃吗？让你吃个够。
3: 所有人都知道油麻地，榕树头到果篮，这一路扫过去都是我的地盘啊！现在有人不分东南西北，乱来一通。哼！三条，不想吃我的，吃死你！
0: 吉隆，พวกกู三คนกินหูหมดแล้วนะ，แต่มึงยังไม่ได้กินเลย。ชุดนี้เป็นชุดสุดท้าย，ถ้ามึงกินไม่ออก，มึงอย่าโกหกพวกกูนะ
3: ป้าท
0: องเดี๋ยวกูไม่รู้พวกลูกน้องมึงจะกินไพ่ได้กี่ตัวถ้ากูออกไพ่ใบสุดท้ายมึงยังหูไม่ได้พวกมันจะแย่มากเลย
2: อาหลวง不管我们三个谁吃虎你的小弟都要把整副牌吃掉
3: 那就要看他倒霉还是他呢还是这个黄毛倒霉啊阿龙你用不用打电话给你老大长毛熊啊
0: เอาใบสุดท้ายเก้าธง
2: 救命我
4: 虎疼只有北京人打截胡十三幺知道你们是串通的一拳定输赢放人
0: 放人
5: 我约了人吃饭没你的份儿拜拜
1: 谢谢老大，龙哥，对不起啊。
2: 你三个回去，
1: 我再也不敢。
2: 井铺盖，快谈。
1: 谢谢龙哥。
2: 下去，走。
1: 谢谢龙哥。

0: ฉันเฉยลงลูกน้องของพวกมึงมาทำลายร้านของพวกกูวันนี้ถ้าไพ่ชุดนี้มึงกินไม่ออกมึงก็ออกไปไม่ได้รอเดี๋ยวพงทอง
1: ลุงก็ชัว
0: มึงไม่ปากใหญ่มึงชอบกินของคนอื่นเขาเหรอกินดิ
2: พง旺角的垃圾场一直由我来管，就是你的小弟想来吃我的地盘，还害得我上警察局，不是想吃吗？让你吃个够！
3: 所有人都知道油麻地，榕树头到果篮，这一路扫过去都是我的地盘啊！现在有人不分东南西北，乱来一通！三条，不想吃我的吃死你！
0: 吉隆，พวกกู3คนกินหูหมดแล้วนะแต่มึงยังไม่ได้กินเลยชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายถ้ามึงกินไม่ออกมึงอย่าโกหกพวกกูนะ
3: ป้าโ
0: ถเดี๋ยวกูไม่รู้พวกลูกน้องมึงจะกินไพ่ได้กี่ตัวถ้ากูออกไพ่ใบสุดท้ายมึงยังหูไม่ได้พวกมันจะแย่มากเลย
2: อาลวะ不管我们三个谁吃虎你的小弟都要把整副牌吃掉
3: 那就要看他倒霉还是他呢还是这个黄毛倒霉啊阿楼你用不用打电话给你老大长毛熊啊
0: 好白水台交通
2: 救命我虎
4: 停
5: 救命你都打截胡十三幺知道你们是串通了一拳定输赢放人
0: 放人
6: 我约了人吃饭没你的份儿拜拜
1: 谢谢老大龙哥对不起啊
5: 你上个卫生
1: 我再也不敢
5: 警铺盖不敢谈
1: 谢谢龙哥
5: 赶紧上去走
1: 谢谢龙哥